ยิ้มเนียงกะตุวารัมเบียงกูกะนารันเดียงกะสุเลียงมรุเดียงติมะกานบาห์กะนะสังะฮะดิลาสวรังกุดะบวงนยาวาวะกะลกาปันดวนกุลเกบะดาสตัมราบะกะลกาปะลกาญะลาตุสวะมะญะยา

ิดาไก่นอนานิงาในแกลงกนอในบัวกิยาเกาะสิเกดิเมกามิไรนออารีปังเอาดุโลบัตุดโลนนาสกลา